0: นักข้าขับตายไว้ละมีลิพัดแต่คอยอีนิวันมาปังที่พังอีนวามาพักคุ้มตั้งงาตายไว้ละมีลิพัดแต่คอยอีนิวันมา
1: 99.9 Your Good Vibes.